0: แล้วก็ไปสนายาวไปทัดสิบหัวนิ้งขนาดก็ไปหานิ้งหัวข้างหลียาวหนังคาสื่อนิ้งยันเหล่าแก้วข้าอ้าวข้ากระเดียวเนี่ยได้ปูยันเหล่าปูหันหัวได้ยันหัวข้าจะแค่ปูหัวแม่เหลียวคำอย่างจ้องยาวหน่ะก็ชาวชาวเนี่ยมันไม่มันฟังชาวมาคนแค่ปูอยู่บนพันนี่เลยชาวข้านี
1: ่在侗族人眼中掌握更多歌曲被视为博学聪慧的象征。作为小黄村最受尊敬的歌师，绝大部分村民都做过攀萨银花的学生。直到现在，已经75岁高龄的他，还在教村里的孩子们唱歌。
0: ตัวเห็นขาพัง
2: ตัวเห็นขาพัง
0: กันเดี๋ยวเล่ากันละแก้ว
2: ไปมาจิ้งเจียวจิบจิบจิบจิบจิบไปมาจิ้งเจียวจิ
0: บวัวอยู่ไหน
3: ว
0: ัวใช่ต้องหลงต้องมาเจ้าอย่าไปต้องมาเจ้า
1: 对于侗族的孩子来说，学唱侗歌是人生的必修课。明天，小黄村将迎来一年一度的千人大歌节。这些孩子也将和长辈们一起演唱他们最熟悉的歌曲。作为大歌节的组织者，吴荣德早早来到鼓楼广场，他将带领歌队的伙伴们在大歌节上表演节目。
4: 小黄总共有70多支歌队，我这个歌队啊，就从2003年建起来的。刚建的时候呢，我们只有6个，到现在呢，我们有40多个人。
1: 歌队中还有一些新加入的年轻人，作为队长，吴荣德必须让他们尽快掌握节目中的每一个细节。
4: 这些形式都是以我们这个生活来创作的，各界朋友到小黄来看一下，因为有时候就是我们的生活他们看不到，那么我们就利用我们的生活来做个节目展现给我们这个远大的男朋友。
1: 下午4点，村民们陆陆续续来到鼓楼广场，不少游客也慕名而来参与这场歌者的盛会。